0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

อรับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่กับนายทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการหมอความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเชิงพิงใจลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาดีครับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับนาก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ครับนาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vr88.com สำหรับช่องทางทางเว็บไซต์ฟังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับนะแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงครับนะ074812055กราพมยินดีครับที่จะทำหน้าที่เป็นชื่อกลางกับท่านหมอความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชียงเพลงใจลูกทุ่งวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ครับช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังหมอความสุขหมอการเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนครับนะกว่างานเพลงก็ขวัญใจผู้ชายแรงงานครับไม่มีลมพอนคนสู้ชีวิตหมอความสุขให้กับทุกๆท่านฟังบทเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

กราบท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการมองความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันอ่านเพลงของใครไม่พิลมพรฟันใจผู้ชายแรงงานครับนะคนสู้ชีวิตครับท่านผู้ฟังนะคนสู้ชีวิตนี่ครับท่านผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นทัศนคติหรือความคิดนะและการกระทําของคนที่มีความมุ่งมั่นดิ้นรนไม่ยอมแพ้ครับต่อไปเลยครับต่อปัญหาอุปสรรคหรือความยากลำบากที่เข้ามาซึ่งถือว่าเป็นการใช้สติและกำลังใจในการก้าวผ่านความท้าทายเพื่อให้สามารถนะเอาตัวรอดและสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้ครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เรานี่ต้องต่อสู้เพื่อให้ตนดำรงตนเป็นคนที่ดีและก็ดำรงตนอยู่ในสังคมยังมีความสุขได้ต้องสู้ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังและหลายท่านที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยพรพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยใช่เล็กครับท่านผู้ฟังพิโยปากูลบ้านบางนานใช่ตีส่งจากบ้านหนามกระจายผีร่วงครุฑและทีมงานจึงประกอบด้วยคุณน้องติ๋วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชัยกลองและก็คุณน้องเลยใช่ที่สามวันนี้ครับนะคุณป้าใจดีครับอยู่ที่บ้านบางด้านคุณป้าคองครับนะใช่ที่สี่ล่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสครับใช่ที่ห้าคุณของเศร้ามู่บ้านธนาดีบ้านนามกาจายใช่ที่หกคุณปีนุ่นอยู่ที่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและสุดท้ายครับช่วงนี้ใช่ที่เจ็ดครับนะคุณปีเป็นและคุณพี่น้องครับอยู่ที่ส่วนตูนตำบลโครูจางก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนาทีใดโทรกันเข้ามาให้กำลังใจอวยพรและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเหมาะไปกับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงควังกันต่อครับเรื่องของบทเพลงแย่โรคกัญชาท่ากันนานควังหวานๆครับนะงานเพลงของทูลทองใจกับแนะนำมาจากพี่โอปาคุณบ้านบางดานงานเพลงแซ่บช่วงและก็โตกันด้วยงานเพลงที่ซ่องครับนะเสียงดูเบาแววช่วงงานเพลงกว้างต่อเนื่องมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบขอบคุณมากๆพี่โยปาคุณบางนั้นครับนะที่ให้เกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามามอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเลยนะครับขอเวลากันสักครู่ครับท่านผู้ฟังมากันที่อู่ส้มไม้กาจวิตบ้านบางดังครับนะทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร่งช่วงหลังเปลี่ยนได้บ้านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมตั้งเปลี่ยนได้กล้องครับนะและก็ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อู่ซ่อมไม้กาจวิตบ้านบางดานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องกล้า0624566แล้วก็6ครับนะตัวไปได้ครับที่อู่ซ่อมไม้กาจวิตบ้านบางดานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ่องกล้าที่นี้จำหน่ายครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเบอร์เซนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังป้ายางโดยเฉพาะอย่างหญิงป้าแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ป้ายฟรีไม่มีเงื่อนไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอามอย่างยนต์ลอแม็กซ่องกล้าถนน30เมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าจูนเก่าอกเก่าช่องอาจ้ามอกช่างท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับนายบริหารนันโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กองที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดถึงบอกว่ากวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กองได้กวางกันโตอย่าให้รอกันชาถ้ากันนานมอบความสุขให้กับทุกถัดทุกท่านทางด้านเสียงเพลงครับนะมาถึงพี่ลุงครุฑบานามกระจายและทีมงานครับนะวันนี้คุณน้องติ๋วกับแนะนำงานเพลงของตั๊กกะแตนชนลดาอ่านเพลงที่ชื่อว่าร่อเป็นคนทัดไปและงานเพลงที่ซ่องแอบมาเสน่ห์กับสิริพรอําไพพงศ์ก่อยทางที่นางโรงน้องแต๋วที่มานพี่ลุงครุฑเช่นเดียวกันให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาอีกซ่องงานเพลงกับนามอ

ครับฟังกันต่อครับนุ่มนาเชียงเด็ดช้อนเผ็ดช้อนทุบันครับนะพี่ลุงครุฑบานามกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากมากับนาพี่ลงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานใจโครงและก็คุณน้องไรที่ให้เกียรติในนำงานเพลงที่ชื่นชมเพื่อหมอไปกับคนที่ตันรักครับนะขอบคุณขอบคุณเวลา11นาฬิกากับตันบุกวังกับอีก38นาทีตันบุกวังยังอยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแซงมานี่ครับนะกำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับตันบุกวังต่างด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งตันบุกวังชื่นชอบเพลงไหนหมอไปกับใครโทรศัพท์กลับนาซูน7381ช่องชุน55กระผมยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางกับตันและขอบคุณไปยังชุมชนเก้าเกี้ยวกับนาอำเภอซึ่งงานอากรที่ได้เสริมเติมเต็มกันเข้ามาเรื่องก็งานเพลงขอบคุณคุณรุติดกับนาอยู่ที่จอยประท่านมิตรนี่กับนาถึงกว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาเป็นประจำประจำกับนาต้องเปิดให้ดังๆกว้างจัดๆมันก็ได้ใบใจใบใจกับนะ เรื่องก็บทเพลงว่ากันประนันกับนะครับก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กว้าง

เลยรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกแกนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรื่องอะไรยนต์ครับนะร้านแช่งวันครับจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษสีขาวกันไกรอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายครับนะอุปกรณ์จัดเก็บมีครับผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปกับนะมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรยานช่างฝีมือกับใจในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันมาที่ร้านแช่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างครับนะร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลตะนนไทบุรี127ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา0939200956โตไปได้ครับนะกลับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะพยายามไม่ให้ท่านผู้ฟังรอช้าท่านั่นครับนะให้ความสุขในการฟังเพลงฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับนะมาถึงคุณป้าใจดีครับคุณป้าคงอยู่ที่บ้านบางด้านครับวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องเอกพลมนตรการครับอย่าเดือเผื่อแม่มอบความสุขให้กับทุกๆกันฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องเอิญพันวรัญญาครับก้าวจากทางบ้านนี่เราอยู่ไกลๆอาจจะมีข้าวลายและก็ข้าวดีถ้าข้าวดีนี่กับมีความสุขกายสบายใจถ้าโลข้าวลายนี่กับรู้สึกจอดรู้กับนะกำลังใจมันเก่าท้ายกับท่านผู้ฟังนะขอบคุณนังอีกครั้งอีกทีกับนะสำหรับคุณป้าใจดีกับอยู่ที่บ้านบางด้านคุณปากคงให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างมาถึงคุณล่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสครับนะได้โตกันเข้ามานะคุยกันทุกปากทุกโกครับนะสนุกสนานเพลินๆเลยทีเดียวครับนะวันนี้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงไก่มั่งกับตีหมอบพิเศษกับคุณน้องตาลทีมงานบ่อมอราชภัฏว่านเจี๊ยบว่ากันปนันครับคุณน้องน้อยอยู่ที่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาและพี่เก้าว่านแถวพี่เก้าว่านแถวพี่แก้วว่านเท่าครับ อยู่ไกลตะกี้ถึงครับนะแต่ว่าเสียงดังควังจัดเจนดีครับนะและท่านผู้ฟังที่กว้างไร้การเพลิดเพลินไปกับวิทยาหมอไปหมดทุกคนนะว่ากันปนันและที่สำคัญบอกว่าอย่าลืมใส่ใกล้ด้วยนะครับนะได้กับร่วงชำนาญด้วยความยินดีไม่กัดกองไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องยอรักสลักใจกันเร็วกันกับนาแม่เต๋ยน้ำกลมและกระโตกันด้วยคุณแม่พงศีวรนุชครับพอเต๋ยตำเตี้ยครับนะสร้างงานเพลงหมอความสุขให้กับทุกๆ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับขอบคุณมากมากครับนะล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับนะที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะขอบคุณไปยังหนุ่มบ่อเตยครับนะอำเภอสิงห์นาคอนที่ได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาเวลา 11:00 น.ครับท่านผู้กว้างกับ 58:00 น.ขอบคุณท่านผู้กว้างมากมากที่อยู่เป็นเพื่อนและรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทางท่านีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะควังกันได้ www.vr8875.com สำหรับทางออนไลน์ครับนะหรือว่าทางเว็บไซต์ควังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับนะท่านผู้กว้างแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักโทรครับ074810055ย้ำอีกทีครับ074810055ครับนะโอ้ชมไม้คาเทอร์วิทบ้านบางนานที่นี่ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกถ่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองและก็ยังให้บริการครับให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางดานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลา0624 6ตองอาแล้วก็6ครับนะตัวไปได้ครับที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางดานครับนะสำหรับอามยางยนต์ลอแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เซ็นต์แม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการทั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางป่ายางโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ป่าฟรีครับไม่มีเหินไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อามยางยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนนท่ามเจ็ดเม็ดตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาโทร0969255363ท่านผู้กวางโทรไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนันน้อยหนองอามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกครับบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งเลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชื่องเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตนะยายโรกัญชาท่ากันนานมาถึงคุณหนองเช้าอยู่ที่ไหนอยู่หมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายนะไอ้เกณฑ์แนะนำงานเพลงของซ่อนสิ้นใจครับนะของมันเป็นของฟันครับนะฟังบทเพลงนี้พร้อมๆกันเลยและก็โตกันด้วยงานเพลงของมนแคนแก่นคูนให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาอีกช่องงานเพลงกับนะมอบความสุขให้กับทุกๆ

ครับท่านผู้ฟังก็ให้เขารักเธอรักเธอหลักพันเหลือกับหลักหมากกว่ากันพนันครับถึงถือว่าเป็นประโยคอวยพรครับแต่ถือถึงความปรารถนาดีปรารถนาดีโดยคนผูดกับต้องการในบุรับความรักได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้รับความรักที่ลึกซึ้งมั่นคงและมีความสุขสมหวังในความสัมพันธ์ทำไมทีก็แปลความว่าให้เขารักเธอนี่กับเหมือนกับเธอรักเขาถึงแม้ตัวผีจะผิดหวังก็ตามครับนะก็อยากที่จะให้เธอได้สุขสมหวังอยากมีความสุขถ้ามีความสุขไม่มีความสุขก็คอยโตกลับมาผียินดีต้อนรับว่ากันพนันครับท่านผู้ฟังนะอยากกับ กระพานเพลงก็มนแกนกันคูณกับให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขามอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างขอบคุณมากๆครับนะคุณน้องสาวหมู่บ้านธนรีให้เกียรติในนำงานเพลงนี้กันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับมาหมอบ้านเพลงมอบความสุขที่ท่านผู้กว้างให้เกียรติในนำกันเข้ามาได้กว้างกันต่อมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ไหนอยู่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครท่องคร่ากำจับกำจาบอกว่าอย่าลืมนะดิเจหมอไม้กำอ้ามยังยนต์หล่อแม็กซ์สงครานายจังเวกกับน่ะตะนนท์ไทรบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนาพี่นุ่นไม่กัดกองไม่กัดใจครับกวางครับงานเพลงก็ไม่พิลมบอนฟันใจผู้ชายแรงงานครับมีเธอครับไม่มีโทแล้วก็โตกันด้วยยามโทก็ถั่วครับนะงานเพลงก้องมนแค้นแก่นคูณครับอีกสองงานเพลงครับมอบความสุขให้กับทุก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังจะไปกับงานเพลงของมนแคนแกนคูนครับยามโทก็โทอะกลับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยกลับท่านผู้ฟังจะสุขอยู่ตลอดเวลาก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกตลอดก็เป็นไปไม่ได้ครับมีทุกข์บ้างสุขบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาครับแต่ว่ายามโตเนี่ยก็ตัวครับคุยปรึกษาหรือก็กำลังใจให้กำลังใจกันไปกับท่านผู้ฟังนะกำลังใจครับนะจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับนะช่วยเพิ่มพลังเติมกำลังใจให้กับคนที่เสียกำลังใจกำลังที่ก็กำลังใจกับท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันกับท่านผู้ฟังชื่นชมหนึ่งน้อยหมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ไม่เด็กนี้กับซุน7481ช่องซุนท่านผู้ฟังโทรกันเข้ามาถือว่าเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กระผมผู้ดำเนินรายการผู้กราบขอบพระคุณมากๆครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081สามารถจัดที่ช่องที่5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแสงวันครับท่านผู้ฟังจำได้ครับเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซี่เก่ากันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารครับนะและก็อีกมากมายกับอุปกรณ์ตัดเย็บมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปครับนะรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างฝีมือกับชายในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันมาที่ร้านแช่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนครับนะถนนไทบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา0939020956ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันช้าตากันนานครับนะมาถึงคุณผีเพนกับคุณผีนงครับนะอยู่ที่ที่ไหนครับอยู่ที่ส่วนตูนตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลานี่เองนี่ก็ฟังเป็นประจำสม่ำเสมอกับกราบขอบคุณมากมากวันนี้พี่เพ่นกับไม่กินในนำงานเพลงก้องกุ้งสุทธิราชวงเทวันงานเพลงเทพีบ้านไพรและกระต้อกันด้วยงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญกับหน้าพี่เกียวไม่เป็นพี่นุ่งให้เกียรติในนำเพลงเข้ามาอีกสองงานเพลงกับนัก

กลับทันพวกควังถ้าจะว้าไปแล้วจีบหรือว่าเกียวนี่กลับทันพวกควังมันก็ไกลไกลหรือกลับทันพวกควังเกียวนี่กลับทันพวกควังคือการพูดคุยกับนะพูดคุยกับใครควายตรงข้ามก็คือผู้หญิงเรานี่เป็นการถอดสะพานเลื่อโยดคำหวานหวานเพื่อให้ควายรู้สึกประทับใจกับนะหรือมีใจก่อนที่จะมีการพัฒนาความจำปันไปดูกันความรักเช่นการก็ขบหาดูใจกันว่ากันปนันกับท่านผู้กังนะอันนี้กับพี่เกียวไม่เป็นกับอ่านเพลงของสุรพลสมบัติเจริญมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกวังขอบคุณขอบคุณมากๆกับนาคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงอยู่ส่วนตูนตะบนโครูปช่างให้เกียรติแนะนํากันเข้ามากวังกันโตครับยะโรกจาท่ากันนานกวังงานเพลงของสยสยสายันสัญญารักษายันน้อยๆแต่ขอยรักษายันนานๆงานเพลงนี้ก็ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาจากคุณพี่ยุทีที่น้อยเล่กันทักอีกหนึ่งก่อนชุมชนเก้าเกี้ยวกับอำเภอสิงห์นครกับงานเพลงเฝ้ากายกายเตียงกับหมอกความสุขให้กับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังเหลืองจับกายใดป่วยนี่กับท่านผู้ฟังเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนบางคนนี่กลับนะเจ็บอ่อนๆแอนๆทั้งเดือนทั้งปีกับท่านผู้ฟังบางคนนี่กับไม่มีโรคภัยใกล้เจ็บถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของคนคนนั้นครับบางคนเนี่ยทำงานมาทั้งชีวิตครับนะพออายุมากๆเก้าเนี่ยเจ็บกายได้ป่วยเอิ้นที่ทำมาได้ครับท่านผู้ฟังต้องใช้ในการรักษาพยาบาลให้กับตัวเองครับท่านผู้ฟังไอ้นี่เรื่องของการเจ็บกายได้ป่วยครับท่านผู้ฟังนะจบไปกับงานเพลงของสายันสัญญาครับนะงานเพลงเฝ้ากายไกลเตียงก็มอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณมากๆกลับนาคุณปีเศร้ากลับอยู่ที่ชุมชนเก้าเกี้ยวอำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำกันเข้ามาก็เวลากันสักครู่กลับท่านผู้กว้างมากกันที่โอชไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์กลับนาถูกรุนถูกเยียวครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกถ่วงหลังเปลี่ยนไท่ปานเปลี่ยนไท่น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กร้องและก็ยังให้บริการในคำปรึกษาหารือในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันนายทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าสู้นกซ่องซี่อาฮกตัวงาแล้วก็ฮกตัวไปได้ครับทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะสำหรับอามอย่างยนต์โลเมกช่องกล้าที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เจนแม็กไม้แม็กเบอร์ซ่องายบริการตั้งชุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางกับโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม้นี่ครับนะในส่วนนี้ปลาไอวีครับไม่มีเหื่อนไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ามยางยนต์โลแม็กซ่องกล้าถนน30เมตรตำบลโคหลุบจากอำเภอเมืองช่องกล้าศูนย์9 6 9 2 5 5 3 6 3โทรไปชอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารหน่วยหนองอามครับท่านผู้กว้างที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% มอบานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันต่อครับนะคุณน้องจิตครับอยู่หลังสำนักงานเทศบาลนครช่องคร่าครับไอเกียรติแนะนำงานเพลงก้องเพลย์วันลูกเพชรครับไม่โรคกัญชาจ้ากันนานควังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับแม่ฉันโอ้ยครับนะ

ครับขอบคุณมากๆครับนะคุณน้องเตียให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะวันวานนานเพลงก้องเพลงวันลูกแพทครับนะแม่ชานออยมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันโตมาถึงนุ่มบ่อเตยครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้แนะนำงานเพลงก้องบิ้วกัลยาณีกับรักนองตองฮัดแล้งครับนะแต่ไม่แรงนี่ไม่ลอยหลักกันพันเผลอไม่ลอยยิบผือไม่ลอยเกี้ยวผือว่ากันพนันครับนะต้องพยายามพยายามแล้วกาพิเศษหมอไม้กับคนที่เริ่นที่เส้นตายตึบๆนะบอกว่าพนันครับนะและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับโรงเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่หรือก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับนะโรงเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการโรงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากท่อใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องกล้าครับนะโต081 3 7 4 4 5โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บกับมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปครับอะไรงานช่างฝีมือใช้ในการประดิษฐ์ครับก็มีมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนครับนะถนนไทยบุรีซอย7ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองช่องกล้า0939200956ครับนะเวลาเรื่องไม่มากครับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อมาถึงคุณพิเวกกับนะนายจังกึ๋งอยู่ที่ถนนไทยบุรีบอกว่ามอบให้กับปีนาเนียวครับแล้วก็ไกลเลยพี่นุ่นชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและท่านผู้ฟังที่กว้างเพลินใจไปกับวิทยาครับในนามันเพลงของเอกชัยศรีวิชัยไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะรักเศร้าบางพนังครับ

0: ครับงานเพลงของเอกใจสิวิจัยครับนะรักสาวปากพนังขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับในช่างเวครับนะถนนไสบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาเขตในนำกันเข้ามากว้างกันโตครับอย่ารอกันช้าจ้ากันนานฟังงานเพลงของสังทองที่ใสครับ
1: อบอุ่น
0: พี่สาวสิงหานครในเขตในนำกันเข้ามาคงคิดว่าได้สักหนึ่งงานเพลงนะพี่นาต้องขออภัยไปกว้างรอบๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังรู้สึกกับรู้สึกเพลินเบื่ออุ่นอกอุ่นใจกับนะความรู้สึกปลอดภัยสบายใจและมั่นใจกับท่านผู้ฟังเมื่อใกล้สักคนสักคนอยู่เคียงข้างกับท่านผู้ฟังมันรู้สึกอุ่นอกอุ่นใจกับท่านผู้ฟังอ่านเพลงก้องสร้างทองชื่อไซกับนางอกอุ่นในเกียรตินามมาจากคุณปีเศร้าครับอำเภอสิงห์นครยังไม่จบเลือกเลยเวลาวันนี้เลือกไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ตั้งรายการขอบคุณดีเจน้องนึงครับนะขอบคุณคุณข้าวไม้คณาทองทางผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำพูดนึงว่าจะได้ที่กระผมพูดไปกระผมก็ไปครับนะเวลาก็หมดก็หมดเวลากับท่านผู้ฟังจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมในโอกาสต่อไปกับท่านจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขครับกระผมวิทยาแสงมณีกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ก็เป็นบทเพลงของนักร้องวงดนตรีจุฬารัตน์นะครับที่ท่านได้ฟังผ่านกันไปนั้นเป็นครูเพลงด้วยนะครับสำหรับสุรพลพรภักดีหรือพลพรภักดีครูเพลงตาพิการที่แต่งเพลงได้ฉมังทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเธอรู้หรือเปล่าเธอรู้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเขาปรารถนาประมาณนั้นหัวใจไม่มีใครครองเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะนะครับรู้สึกจะทางด้านแม่พองศรีได้เป็นผู้ขับร้องและก็อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงสนุกหวยใต้ดินนะฮะเป็นเพลงเสียดสีสังคมจากการขับร้องโดยอาจารย์คำลนสัมพุนานนท์และก็เพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็เป็นเพลงที่บ้านเกาะยอแนะนำเข้ามานะครับ4เพลงให้ฟัง2เพลงกันก่อนส่วนสายที่2นั้นก็มาจากบ้านปลายนานะครับสิงหนครเข้าสู่ชั่วโมงการอนุรักษ์ลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งไทยลูกทุ่งนะครับที่เป็นลูกทุ่งแท้ๆนะหรือจะเป็นร่วมสมัยก็ไม่ว่ากันนะครับก็ไม่ไกลกันสำหรับทางด้านของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 พฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้ามากันด้วยผลงานเพลงของก้องไผ่ลูกเพชรนักร้องของวงดนตรีครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นเพลงแรกนะครับก้องไผ่ลูกเพชรนี่ก็เป็นนักร้องที่ไม่ต้องสมัครเข้ามานะก็เรียกว่ามีเส้นสายกันหน่อยผลงานเพลงที่ชื่อว่าคิดถึงบ้านที่เกาะยอการเกาะยอก็เข้ามาก็เป็นผู้ประพันธ์ก็คืออาจารย์ศักดิ์ชัยวันชัยนะเพลงกล่อมนางที่ก้องไผ่ลูกเพชรกับร้องทำนองที่วาราเชียนเพลงไหนบ้างที่คุณผู้ฟังคิดว่าก้องไผ่ลูกเพชรร้องติดหูคงจะเป็นขอลูกทุ่งเก่าเพชรบุรีสิ้นรถตานทำนองอุดมพอเจริญและคุ้มไปบุญบุตรขันนะครับยังมีแนวหน้าลาแฟนก็เป็นเพลงยุคหลังจิตรกรบัวเนียมนะครับมือแอคคอร์เดียนของวงดนตรีของครูสุรพลสมบัติเจริญก็เป็นเพลงแรกที่การเกาะยอขอเข้ามาส่วนสุรพลพรภักดีหรือพลพรภักดีครูเพลงพิการทางสายตานะครับก็อยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์วงดนตรีจุฬารัตน์นี่ก็ตีคู่กันมากับวงของครูสุรพลดนตรีจุฬารัตน์นั้นก็ได้ตั้งขึ้นก่อนเล็กน้อยนะครับเพราะครูสุรพลเคยไปร้องวงดนตรีจุฬารัตน์กันศีรษะ 3-4 เพลงนะฮะว่าจะเป็นเขมรไล่ควายควายหายผู้นานการประพันธ์ของวรรณวงดนตรีจุฬารัตน์นะครับก็เป็นพลพรภักดีหรือสุรพลพรภักดีที่ยิงชื่อนี้ชายเมืองสิงห์ก็จะได้ถ้าไม่มีชายเมืองสิงห์สุรพลพรภักดีคงจะได้ชื่อชายเมืองสิงห์นะครับแต่ตรงนี้ก็ชายเมืองสิงห์ก็มาทีหลังก็แซงไปก่อนสำหรับเพลงที่ดังสักครู่นี้ดาวลืมฟ้าซึ่งก็เป็นเพลงที่แก้เกี่ยวกับเพลงของพรพิรมบุญสุริยานะครับในยุคนั้นคงจำได้ดีชุดนั้นเป็นมีเพลงแก้กันหลายเพลงทีเดียวนะครับนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งFM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันไปนะครับอย่างติดค้างผู้นานเพลงสัจจะของชายสัจจะของหญิงนะฮะสำหรับศรีสางตรีเนตรกับครูเบนจามินแล้วก็สายที่2นั้นก็เป็นรอบเหมาของกังวานไพรลูกเพชรมาจากบ้านปลายนามีเพลงอะไรกันบ้างเดี๋ยวสักครู่จะมาแจ้งให้ฟังตัวนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะครับครับอู่รถยนต์สมัยค่าสวิต
บางด่านสงขลาร่วมกับ VR Radio นะครับสร้างสรรค์รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งและก็ทางด้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็อย่าลืมนะครับโรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ 5:00 นจนถึง 1:00 นโทรศัพท์ที่จะเชื่อมต่อติดเพื่อที่จะเป็นมิตรกันในด้านของเพลงเก่าเราชอบร่วมกันอนุรักษ์นะฮะ0843002556 0943563991นะครับเมฆฝนบนฟ้าก็ลอยและลิ้วปลิวล่องมานะครับจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเพราะเป็นฝนพลัดหรือว่าฝนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะบางพื้นที่ก็ฝนตกแต่เขาทำนองทำนายว่าฝนตกทั่วไทยยาวกันไปถึงวันอาทิตย์นี้นะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเราก็บรรเลงกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณขอบคุณไปยังการเกาะยอฟังกันต่อสัจจะของชายสัจจะของหญิงของเบนจามินกับสีสางตรีเนตรกับทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกันในรายการ

จะเป็นเพลงยุคแรกๆของกังวานไพรลูกเพชรนะครับเสียงสะท้อนจากเด็กเพชรนี่มันต้องเกี่ยวกับน้ำตรงน้ำตาลโนดเหมือนกับเพลงที่ครูสุรพลเขียนให้กับการแก้สุพรรณคนป่าตาลนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพลงที่ครูสุรพลเขียนให้กังวานไพรลูกเพชรตั้งชื่อไว้ว่ากังวานไพรเพราะว่าเสียงค่อนข้างจะดังนะจากกังวานหรือเปล่าแต่ช่วงนั้นครูก็หงุดหงิดเพราะว่าไวพันขออภัยครับไพรวันลูกเพชรนั้นออกจากวงดนตรีพร้อมวิภารักเรื่องสุวรรณไปก็ไม่ค่อยปลื้มคนเพชรบุรีกันเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับดวงของกังวานไพรลูกเพชรนั้นก็เป็นดวงของวงดนตรีครูสุรพลแม้ว่าจะหาสำนักงานดนตรีในวันแรกไม่ค่อยเจอก็เรียกว่ามาโด่งดังกันในยุคสุดท้ายที่ศิษย์สุรพลนะครับหลังจากครูเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นวอนผีพ่อครูจิ๋วพิจิตรเป็นผู้เขียนเสียแล้วเสียไปโดยเฉพาะเพลงใจจะขาดลมว่าวพนานของชาตรีศรีชนเพื่อนรักอีกฝั่งหนึ่งของชลบุรีอยากกินรักคุณขอมาไหมนะก็มีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับแม่ค้าแม่ขายฟังเสียงสะท้อนจากเด็กเพชรเป็นเพลงแรกไปแล้วนะครับอยากดังครับเพลงนี้แหมเรียกว่าเป็นเพลงสุดๆของกังวานไพรลูกเพชรกันเลยเดี๋ยวจะได้ฟังกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 บ้านปลายนาขอขมานะก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับเพลงอยากดังของอาจารย์สมานเมืองราชเป็นยุคทองของกังวานไพรลูกเพชรส่วนแม่ค้าแม่ขายก็เป็นไล่เรียกกันนะครับโด่งดังในยุคทองเช่นเดียวกันผลงานเพลงอาจารย์วินัยแก้วเหนือนะเรียกว่ากังวานไพรลูกเพชรถูกโฉลกกับครูสมานเมืองราชเพลงนี้นะก็เป็นเพลงที่คณะรำวงในอดีตนั้นโด่งดังมากนะครับส่วนแม่ค้าแม่ขายก็แม่ค้าขนมโคคงจะจำกันได้ดีสมัยกองพันฐานราบที่8ค่ายนาวิกโยธินทะเลหลวงวชิรานะครับกำลังต่อสู้สงครามศึกที่กรุงชิงแบบเข้าได้เข้าเข็มต้องเอาทหารไปฝึกเรียกทหารเข้ามาสังกัดก็มีแม่ค้าขนมโคสวยๆนะฮะแม่ทาปากทาหน้าทาคิ้วแช่มแช่มชวอยู่ปากซอยเป็นเจ้าๆเลยเพื่อที่จะมารอทหารที่เรียกว่าไม่ใช่ฐานอาสานะครับฐานเกณฑ์เข้ามาในยุคนั้นประมาณ2014-15ไม่อยากดังมากมายทีเดียวนะครับสำหรับวงดนตรีรำวงคณะกำแพงศิลป์หรือว่ากำแพงศิลป์นี่เป็นเสมือนดาราน้อยเมืองใต้เลยทีเดียวนะฮะในยุคนั้นนะแล้วก็เพลงแม่ค้าแม่ขายนะก็เป็นเพลงที่3นะครับมาฟังกันก่อนครับสำหรับบ้านปลายนาฟังไป1เพลงอีก3เพลงตามมาติดๆครับเพลงแรกกันก่อนครับอยากนั่งกลางวันครับ

จะเป็นเพลงดังในอดีตของกังวานไพรลูกเพชรนะครับแม่ค้าแม่ขายที่อาจารย์วินัยแก้วเหนือเป็นผู้ประพันธ์เพลงจังหวะสามช่าหรือชะนี่ในอดีตนั้นโด่งดังมากมายโดยเฉพาะพวกคณะรำวงต่างๆนะจะต้องมีการยังไงตีลันฟันแทงกันต่อหน้านางรำแย่งนางรำกันหรือเปล่านะเมื่อก่อนนะเรือประมงอวนลากนั่นแกเป็นสนุกสนานกันนะครับแต่คนที่โดนลูกหลงก็คือแม่ค้าหน้าเวทีรำวงนั่นแหละเพราะว่าพี่กตีก็ลูกหลงก็มาที่แม่ค้าช่วงหลังทางการเขาห้ามรำวงกันไปนานพอสมควรจนกระทั่งรำวงย้อนยุคกลับมานี่ก็แต่ที่เมืองเพชรบุรีนะครับแม่ก็ยังอนุรักษ์รำวงที่ประเภทที่เรียกว่าสาวน้อยนุ่งสั้นกันอยู่นะครับเหมือนสาวรำวงของอ้อยกระทอนอย่างไรก็ตามครับเราก็มาอนุรักษ์งานเพลงตามกำขอของคุณผู้ฟังกันอีก2สายสำหรับทางซอย14ลาดุที่1บ่อยางสงขลาส่งเพลงเข้ามานะครับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งพร้อมทั้งหมู่สามสถิงหม้อสิงหนครในรายการเล่าขานตำนานเพลงต้องขอบคุณไปยังสุดนรายการกันนะฮะสำหรับสมัยคาสวิตโดยอู่รถยนต์สมัยคาสวิตบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงรางรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยคาสวิตบางดานสงขลาซ่อมได้สบายมากส่วนปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางสมัยกันได้เลยนะครับ0624565556ครับตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆเซเว่นอีเลฟเว่นบ้านบางดานกับร้านสมัยคาสวิตพันธมิตรของลุงเรืองอลัยยนต์ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันซื้อไส้กรองแล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์นะครับพร้อมต้องมีโชคอัพของรถยนต์หลากหลายยี่ห้อจะเป็นลูกยางของอะไรยนต์ต่างๆครับสั่งอะไรพานรุ่งเรืองอะไรยนต์กันได้เลยตั้งกันอยู่ที่ไม่ไกลกับสมัยคาสวิตถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับเป็นเพลงแรกของเทพบุตรหน้าผีสังทองสีใสที่หัวหน้าวงดนตรีจุฬารัตน์เป็นผู้ประพันธ์เขียนให้นะครับท่านก็คืออาจารย์โคตรมัตยกุลสำหรับเพลงนิ่งหน่องเพลงที่สองโทนสุชาติเทียนทองวงดนตรีจุฬารัตน์เช่นเดียวกันนะครับประกอบภาพยนตร์เรื่องโทนและก็อนุสรจ่าดำใช่ไหมอ้อวอนพ่อจ่าดำอนุสรจ่าดำนั้นก็ผลงานของสมพรเพชรเมืองตรังเพลงนี้ร้องกันหลายคนนะครับแต่ก็คนละเนื้อกันแต่อนุสรจ่าดำนั้นก็ยังเพลงพ่อจ่าดำก็ยังมีพายุสุริยันนักร้องเสียงดุพายุสุริยันสมจิตก็ร้องเช่นเดียวกันสันติภาพก็ยังมีพ่อจ่าดำเป็นเพลงเพื่อชีวิตแต่ตรงนี้เราก็จะจัดให้กับทางด้านของแสงทองนครศรีนะครับตามคำขอกันซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาฟังนิ่งหน่องกันก่อนครับ

ประวัติของพระอาจารย์ดำนะครับต่างกันอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่4ท่าแพค่ายวชิราวุธนั่นแหละนะที่นั้นก็คุณก็จะเห็นนะครับอนุสาวรีย์เด่นเป็นสง่าอยู่ทางตรงทางแยกที่เรียกว่าอนุสาวรีย์พ่อจาดำมีคนไปบวงสรวงกันเป็นประจำนี่ครับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นยุนปีเขาก็บุกไทยนะก็เรียกว่ายุทธภูมิที่นครศรีธรรมราชนั้นก็เลือดเดือดกันทีเดียวนะฮะมาสู้กันกระทั่งดาบปลายปืนพร้อมทั้งเสียชีวิตกันมากมายจนกระทั่งผู้นำของไทยในยุคนั้นนะจอมพลป.พิบูลสงครามก็สั่งยอมยุตินะฮะญี่ปุ่นผ่านเข้ามาจึงได้สงบลงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเสียเลือดพร้อมทั้งยุวชนทหารคล้ายๆกับรักษาดินแดนต่อสู้ป้องกันอย่างกล้าหาญสู้รบกันแบบตะลุมบอลกันเลยทีเดียวนะครับมีนักร้องลูกทุ่งหลายท่านที่ได้ขับร้องในแนวนี้กันนะครับแม้กระทั่งในสมรภูมิที่สงขลานั้นก็มีกันเช่นกันนะครับเคยอ่านเจอที่สะพานรถไฟตำบลน้ำน้อยนะบ้านน้ำน้อยสายเก่านะตรงพระพุทธตรงนั้นนะก็เรียกว่าชาวไทยทั้งชาวบ้านกระทั่งกำนันพาลูกบ้านหรือจะเป็นทหารอาสาสมัครตำรวจนะครับคอยที่จะระเบิดรถไฟญี่ปุ่นมาจากเมืองสงขลาจะไปหาดใหญ่พอมาถึงสะพานอีตรงพระพุทธีน้ำน้อยนั่นนะครับก็ระเบิดตูมเรียกว่ารถไฟพุ่งเหลาลงสู่คลองที่เล็กๆตรงนั้นนะครับตายกันเป็นเบื่อพร้อมทั้งชาวบ้านหรือว่าจะเป็นทหารอาวุธช่วยได้นะครับมีดขวานปืนต่างๆเหล่านี้ก็ตะลุมบอลญี่ปุ่นกลายเป็นผีเฝ้าทองน้ำอยู่แถวนั้นมากมายทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าชาวไทยผู้รักแผ่นดินนั่นเองแต่ที่เนื้อเพลงที่คุณขอมาก็อยู่กันที่โน่นแหละค่ายวชิราวุธนะครับกองทัพภาคที่4ฟังเพลงผ่านกันไปแล้วขอบคุณไปยังทางด้านน้องริมคลองสำโรงนี่ก็ขอเพลงพร้อมทั้งหลวงพร้อมอยู่กันที่หมู่4สถิงหมอสิงห์นครสงขลาจิรพันธ์วีรพงศ์นะครับเราก็จัดกันให้ในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปในปลายท้ายชั่วโมงแรกของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิอาร์เรดิโอ88ได้รับการสนับสนุนจากสมัยค่าสวิตบางดันสงขลาลุ่งเรืองอลัยยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาบริการกันอยู่ที่ตรงข้ามยังเยื้องกับค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147575นะครับก็มาฟังเพลงส่งท้ายชั่วโมงแรกซึ่งก็ต่อเนื่องกันไปชั่วโมงที่2สำหรับหมู่3สิงห์มอสิงห์นครสงขลานะครับก็หมอจิรพันธ์วีรพงษ์มาให้ฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับสำหรับนักร้องสิทธิ์ของครูฉลองผู้สว่างนะก็เป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับท่านก็เป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับปัจจุบันนี้ก็อายุร่วม70กว่าแล้วนะครับซึ่งก็เป็นนักร้องในแนวที่จังหวะโจ๊ะเรียกว่าจะว่าผู้หญิงก็ไม่เชิงแต่ผู้หญิงเขาไม่ค่อยชอบเพลงต่างๆนี่ไก่หน้าตาฟางไหมเออมาดามดิงดองคุณนายใจบุญนี่อย่างเรียกว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วมันจังหวะมันให้นะฮะผู้หญิงใจดำส่วนใหญ่ก็เป็นผู้นานของครูฉลองผู้สว่างนะครับจิตของครูบุญบุญขานเอามาฟังเพลงส่งท้ายชั่วโมงแรกกันก่อนนะครับซึ่งก็ยังมีอีก2เพลงนะครับที่จะต้นชั่วโมงที่2แต่ตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังทางด้านของสถิงหม้อหมู่3กับเพลงที่ชื่อว่า100คนหลวงของยิรพันธ์วีรพงษ์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr88.75.com

เองเรโนอยู่นี่และก็เรโนอยู่ไหนนะครับเพลงแรกนั้นก็เป็นผลงานของระพินภูไทยนักร้องจากพิษณุโลกนครสวรรค์แล้วก็ไปพบกับวงดนตรีดังในอดีตอย่างวงดนตรีของครูฉลองผู้สว่างนะครับ3เพลงดังสำหรับระพินภูไทยลาก่อนความโกหกปีวอกหลอกพี่คำสั่งคุณหมอโด่งดังมากและก็เรนูเบญจวรรณเองก็เป็นนักร้องอยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์นะครับนี่ก็เป็นเพลงแก้สำหรับทางด้านของเพลงของเรนูเบญจวรรณยังมีคุณหมอค่ะหรือว่าจะเป็นแม่ค้าไม่ขายเรนูเบญจวรรณก็มีเพลงแก้กังวานไพรลูกเพชรเช่นเดียวกันนะครับเพลงแค้นนะก็เป็นเพลงที่น้องริมคลองสำโรงแนะนำเข้ามา4ผู้นานเพลงนะครับเราก็จะให้ท่านได้ฟัง2เพลงก่อนส่วนเพลงที่3ที่4ก็เป็นเพลงแก้เกี้ยวเช่นเดียวกันนะครับสยันสัญญากับหงทองดาวอุดรก็มีเพลงเสียงจากสะเลเตซึ่งก็เป็นช่วงที่หงทองดาวดอนโด่งดังกันมากในยุคนั้นนะครับซึ่งก็เป็นเด็กปั้นเด็กสร้างของศรีไพรใจพระสำหรับหงทองดาวดอนก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบให้นะครับคุณขอมาก็จัดการไปในช่วงที่2แล้วครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่5โมง17นาฬิกาไปจนถึง1ทุ่มนะก่อนฟังข่าวค่ำจากสทสงขลาตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาโซวิทบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอรยุนและก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับฟังกันไปหรือคุณจะโทรศัพท์แนะนำเพลงนะครับคุณผู้ฟัง0843002556 0943563991แม่ดอกสะเลเตนะพร้อมกันแล้วสำหรับทางด้านของคุณฟังที่ฟังกันอยู่ที่ริมคลองสำโรงนะครับก็ส่งเสียงส่งเพลงเข้ามาเพื่อที่จะเป็นอนุรักษ์หานเพลงลูกทุ่งด้วยกันนะในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็เป็นเพลงที่สยันสัญญาขับร้องกันไว้นะครับดอกสะเลเตนั่นก็เป็นดอกไม้ประจำถิ่นหลายถิ่นนะฮะทางอีสานหรือภาคเหนือเขาเรียกว่าอะไรดอกมหาหงนะดอกมหาหงก็เป็นดอกไม้สีขาวหรือว่าดอกหางหงนะกลีบดูอ่อนช้อยนะครับบางถิ่นก็เรียกดอกมหาหงก็คงจะคนโบราณก็นำมาบูชาพระด้วยนะครับร้อยมาลัยหรือว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังยาบำรุงอายุวัฒนะก็ว่ากันไปนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่น้องริมคลองสำโรงส่งเข้ามาฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับสายันสัญญาแม่ดอกสะเลเตและก็ทางด้านของนักร้องจากอุดรนะครับซึ่งก็เป็นตำนานสั้นๆเช่นเดียวกันนะครับสำหรับหงทองดาวอุดรซึ่งก็เป็นนักร้องดาวรุ่งในยุคนั้นนะฮะหงทองดาวอุดรนี้ก็เป็นอยู่ในสังกัดของศรีไพรใจพระนะครับมีเพลงรักติ๋มแน่หรือซึ่งก็แก้เพลงรักเต็มคนเดียวนะครับของสยันสัญญาบัวหลวงรอรักก็เป็นเพลงแก่เช่นเดียวกันนะครับเมียเก่าไทยดำก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเพลงแก่เกี่ยวครับมาฟังสยันสัญญาแม่ดอกสะเลเตกับน้องริมคลองสำโรงครับส่งเข้ามาทุกเสียงทุกสายมายังผู้ดำเนินรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 80

กับคุณสามโยนะครับยิ่งโยงยอดบัวงามกำลังสร้างตำนานกันอยู่ฝันร้ายชื่อเพลงที่ฟังผ่านกันไปอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FMVR Radio 88.5 ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามกันมานะครับและขอเพลงร่วมอนุรักษ์ลูกทุ่งเก่าด้วยกันส่วนวันเสาร์เรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้วันนี้ฟังกันไปจนถึง1 ทุ่มโดยประมาณเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ5 โมงเป็นต้นไปซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบ้านบางด่านสงขลานะครับอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์ไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาช่วงล่างรับประกันกันได้สำหรับเรื่องราวของงานซ่อมที่สมัยคาเซอร์วิสร่วมกับพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอลัยยศนะครับสำหรับสมัยตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆกับ7-11บ้านบางด่าน0624565556และก็ส่วนรุ่งเรืองอลัยยศนั้นจำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช่วงอัพรถยนต์ก็มีนะครับหรือจะสั่งอะไรรถยนต์ผ่านร้านรุ่งเรืองอลัยยศก็ยินดีนะครับสำหรับอะไรรถยนต์ของรุ่งเรืองอะไรยนต์ไม่ใกล้ไม่ไกลกับสมหมายคาสวิทบ้านบางด่านสงขลาเช่นเดียวกันนะครับเบอร์โทรศัพท์0813574245ตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับช่วงถนนลื่นฝนตกกันปอแปะกันในช่วง6 โมงกับ 34 นาทีฟังเพลงนี้ตามคำขอของคุณฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลานะครับของคนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณตำนานในเมืองสุพรรณขวานบินสิ้นลาย

ร้องยิ้มสร้างตำนานดาวรุ่งแต่ช่วงนี้ก็คงจะร้องกันมานานแล้วสำหรับทางด้านของอัมพรแหวนเพชรร้องจากสุพรรณบุรีนะครับเป็นนักร้องประกวดกันมาก่อนแล้วก็อยู่ในวงการตั้งแต่ปี2539นู่นแหละชุดแรกก็คือนางรอร้องเพลงสั่งนางโต้ตอบเพลงโต้ตอบเพลงสั่งนางของมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับแต่ตรงนี้ก็หัวใจชิงเอาฟังผ่านกันไปเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับสำหรับในชั่วโมงที่2ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทและก็พัฒมิตรก็คือร้านรุ่งเรืองอารยนจากนั้นมาที่โรงไม้พนาพันธ์กันนะครับสำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์มีกันมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743143537ครับก็ขอบคุณคุณฟังที่โทรเพลงข้อมานะครับจากหน้าค่ายรามกระแบงสงขลาขอแค่คำรักยอดรักสลักใจได้เลยครับขอบคุณอีกครั้ง

0: เดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357 รู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา